0: ลมมาเกลือกระดาวเชวบันเกลือกระดาวเรียบมันระยันเออเรียนมาเล่าบุ้มบุ้มเชวจ่าเตอร์บุ้มมาเออเชวยุ่งนับยุ่งเชวจ่าโตเรียบทำมันระยันเออเรียน
1: I'm gonna make you mine.

ังก่อยเจอหลุดสมุปล้อมไม่ได้เลยเดียวไปกูดองรันอดีตของห้องบ้องหนักเลยเดี๋ยวไปกูดองรันเลยอ่ะนั่นอันนั้นแข็งส